0: เดี๋ยวคุณพ่อแม่เมื่อกี้ผมไปสั่งอาหารไปแล้วผมแค่ใกล้ๆเนี่ย
1: กินแล้วก็เริ่มหิวแล้ว
2: อะไรกับขนาดนั้น
0: ไม่ได้ครับมากับผม